0: ไอ้ห้องเบาตั้งผาทางจนในเงียนมาหอดนีละเม็ดจะเอิ้นพ่อแม่ตั้งปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสอต้องจวนหลุมมองส่งดันสอสื่อที่ชดดวงเงียน
2: ดันนอยอสอต้องจวนหลุมมองส่งดันสอสื่อที่ชดดวงเงียน
3: ย่อส่งอีจูในจิกเกอร์ที่นิจจาเพราะยิ่งมาเทียชัวร่องเสียเต่าหนุ่นหน่อไปเต่าจอหล่อเส้นที่ยังจงตัวสาวต้องจัวสาโซลุ่มมงสาเต่าจงตัวสาวต้องจัวสาสูงยันหน่อว่าแกหน่อไปตัวสาวต้องจัวอย่ามองเต่าซาสาซื่อต้องตัวแต่หลวงขันหน่อทอเจอจูในจิกเกอร์ที่นิจจาเพราะยิ่งมาจัวสาดาสามมูลจีสังเกตจะจบไปชิจำลองสาซื่อเดียวขันหน่อจ้าเจ้าฟงถิงวิ่งเหลือตาเจ้าเหวี่ยบ้านยังสันติงตื้อมอสาวเหลือจ้าโตจิลูซาลีเตียนฟงท้องถูกวยฟงมึงกวางจีเล่เต่าจ้าฟ้าอยู่ในใจก็ส่งเทียกอกคอจ้าโตเต้เก๋ว่าเต่าฟ้าเป็นจ๋อเจ้าหนูจ้าว่าแกนิ่งแต่นอสิปัดเอาเต้เก๋ยวนจ้าโตในสิเป็นสั่งสระเหลือตาเจ้าเหวี่ยบ้านยังสันติงเยื่อฟงถิงวิ่งเต่าเตี๋ยแกจ้าฟ้าเต่าจะเสือแอนเต้เก๋ตู้หมูรอตรงเต่าเตียนฟงหันสิกจ้าโตเจ้าเก๋วันจะก็ส่งเทียกอกอเต้เก๋หมู่หล่อโตเจ้าเก๋ล่อย้อตรงแต่ดาสั่งเก๋กันนอกเก๋หอนจ้าโตเนี่ยสิเป็นสั่งสะดาวต้อเสียถ้าจานแต่เรียกเตียนฟงเก๋วันนอกหอมหมู่หล่อโตซากวยฟงหล่อหมู่เราต้องถูกเมืองกวางจีเล่สื่อแปลงย้อนจะก็ส่งเทียกอกอถ้าเจ้าสะตรงเฮาลือให้เจ้าโตเจอฟงถึงวิ่งเต่าเตี๋ยจิลูซาโยจูเต่าไซหัวก็ตัวเทียกอกอซีปัดเด็กเกยงัวก็เต่าจริชิฮะต่อคัดลินเตอร์เทียมัวเต่าเต่าเขาหัวก็เต่าส่องเทียตัวเขาเท่าลินเตอร์เด็กเกยเต่าตาจัดตัวจะปั๊บเปิ้ลยัดตัวซันโลลาซีเกว่าเขาลืมหมดหล่อเกยเต่าซีตาโยลิจาก็ส่องเทียกอกอวนเตนุเปเจ้ารู้เต่าหนึ่งตัวสื่อใจเกยสืบไปตั้งนอตีไอตัวส่องจัดตัวไปสั่งสะดาเกลี่ยเต้นน้องเต๋อย้อนจ่อถ้าจ่ามุ่งจะตรวจสอบนัดสั่งยัวริจาก็ส่งจดทะเบียนซื้อยักษ์วิ่งกว่าเตียย้อนจ่อเสด็จจริงยัวจู่เต่าใช้หัวก็เต่าส่งจดทะเบียนซื้อว่าเต่าจ่อก็จั่วที่ก่อก่อตาชินหอบ้านเธอวุ่นวิ่งเงี่ยอันหยกว่าเต่าซาแดนน้องเต๋อเลยจั่วปัวจ่าเจ้าย้อนจ่อนุกเกิลจ่ารู้จ่อลินตู่ส่งออกเส้นหนึ่งหัวจ่อเสด็จเกลี่ยใช้หัวจ่อโดนเต่าเขาเกี่ยวว่าเต่าจั่วย้อนจ่อจะใช้จะสอจะจื้อใช้จื้อสอจะลินทางโบกหวยเต่าใช้ชัวหมดหล่อจะโตตันโตตาจันนักโตติงจะลินทะเพียสื่อยัวริจาก็เต่าทรงเทียกก่อจะลินทะเขาเก๋หัวหน่อเดี๋ยวจะเก๋เก่าเก๋เป้าใช้ป้าตรงในสิเป็ดสั่งสะดาวและสีเก๋เชื่อสังใส่ตูดเจ้าตุ่นเจลว่าเขาลือกองยักษ์โตแต่หัวจะนั่งฉีบผู้กัดเต่าลินทะเจ้าเจ้าจิรุสั่งจอนเจ้าโตจะวิถีชีโบจอนหน่อสะดาวจะบับเบิลดังเวียนยัวโตเต่าใช้หัวก็เต่าส่องเจ้าสังนนแต่เจ้าโตแต่เจ้าลือเก๋หวาดตาชินหน่อได้ยาป๋อสีแต่จุ๊ยเชียเก๋เจ้าเก๋หวาดเฮาลือก่อตัวที่เก่าเก่าดอกเรือนเต่าที่อยู่ใส่มือยังเจ้าโตจะไปสั่งจะใช่ช่อว่าจะเล่นแต่ดอกเต่าเต่าจอโตฟ้าเก๋จะลิเจ้าเก๋เก่าเก๋เขียเต่าใช้หัวเต่าช้อนเส้นหนึ่งหัวเต่าสื่อเตียนเจ้าโตแต่เราเฮาเหลือเอาเส้นหนึ่งหัวเต่าเอาที่ไปเจ้าอีเกตอฟ้าเป็นย้อโตจ้าหน่อสะดาวย้อจงกอดส่องตาติงอุ่ยเต่าใช้ชัวจ้าหน่อตาเจ้าย้อโตอุ่ยบัญญัติสันติงแล้วกู้เต่าเตียย้อใช้ชัวกับเต่าส่องชื่อสังจ้าโตนตาจ้านั่งเต่าเบี้ยนเจี๋ยส่องเส้นหนึ่งกูเต่าก็หน่อที่วันที่จะเกิดส่องที่เกาะเกาะย้อโตนตาบัวบ้านถึงติงอุ่ยวันเตี้ยย้อโตนุ้งเป๊ะเจ้ารู้เต่าเลนตู่ส่องเส้นหนึ่งกูเต่าลินเตอร์ที่เขาเกะเต่าใช้หัวก่อส่องก่อก่อโจจะนั่งเต่าก่อนบินเจยันโยจีปวนสีเลยจีฟันสีเจ้าโจตัวชื่อใส่ชาจะนั่งสะดาวเฮาลือเสื้อสังเงินแต่เจ้าโจแดงต้องเต่าเต่าท่าเต่าป้อโจถึงจุดติ่งวีใช้หัวเทียมมัวต้องเต่าจอก่อก่อก่อบ่นุ่งเงียบเทียมมัวเทืองหยอกคนชัวเตียเจ้าโจได้ลุ้นรัดหลีนอเล่เขาเกะหัวเต็กคงย้อนโจตาเกะจีละเจ็ดสือไปสั่งอวดเต่าเมื่อลินตาเก่าหยิบเสียอยากเก่าจ้าโจนตาอ้อปัวจีเจ้าจีขอจ่าตาลินตาเปล่าปัวหมดเจ้าโจนตาอีปัวตาจะสวยเงียบกูเมื่อลินนางก็จ่อเขาเป๊ะเจ้าเปล่าหัวตั้งเรารู้ติ่งตรงกะจีแค่ลินตาจะจีปอบมูจวดเจ้าโจนุสิเก่ารู้ใช้ลินตู่จังหวะเจ้าหนึ่งหัวจ่อตึ้งเมื่อลินตาเป๊ะรู้ใช้ล่อหัวตั้งหมดเจ้าโจจะสวยเงียบเมื่อจ่อซาชัวก็นานอปอตาเตี้ยเต้ก่อนตาส่องบุญนุ่งเงียบเยาว์ถูตาใช้หัวกับตัวเต้ก่อนก่อนจวดเจ้าโจนุสิรู้จักลินตู่ก็นอกขี้สิงเจ้าโจเต้ก่อนสิรินตาเต้สู่ไก่